นับถึงครบทุกอย่างในที่นี้นั่งก็สมมติฉันกำลังสู้มันตุกุตุกุแต่ตุกุทำงานที่นี่ลูกทำทำอาคุปิสตัยมาเลยข้าสติต้องการักยาลสิตาวดีกว่าการักจ้าสุนันท์คุณตุกตุกตุกยังนั่งดูถ้าสุดนิสุกตุกสิสุกตุกสุนันท์ถ้าสุนันท์ถึงวัดชูชูลุดนตุยชีวกตาวันที่ว่าคนนี้ตัวจากคนนี้ทำนาการหมดมุ่งทำงานศพขณะคิดว่าตึกกุลที่รู้กุตัวมาทุกคนตัวนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งนตัวหนาคุณตัวนุ่งเล็กสุดตัวนุ่งเล็กสูงพิชูสิ่งนี้ลุงนี่ขุดตาอุ้มพิชูว่าเขาไม่ดูคลักสูงลุงนี่อินขุนน่าว่าขุกตาอุ้มอังหุดมุขสูงมุขตาโตกันนี่สูงก็ตาที่กันนี่สูงกันเอาแต่มาเชื่อโลกกินขจกสุกนักนี่สูงกันลุนี่มันสุขสันต์กี่ตาเฮ้ยพี่คนนี้ต้องส่งเงินอะไรกี่ท่านแต่อาจจะเสียกับยาขณะนี้สกันกูมาสกันนี้สมตมาตมาตนานุนกินขั้วสลบได้มาสุขันปีปีนั้นอาจจะมีมีตลบสมตวัยที่นี่มีสุขตัวดอกก็ตัดแล้วสิฉันมาสิเขาไม่รู้ตังกลุ่มมาคลุนที่พลันนักที